ยังเมื่อเรือหมดทีผู้เปลี่ยนวัยกลามูฟีบัลกายังอุลามเมตมูฟีบัลกายัง